0: 产量能够恢复往年正常水平。
1: 今月はちゃんと例年通り原料入ってきてるのに供給絞っちゃうとかそういうことが起きたりとか、あるいは事業者間でのタイムリーなコミュニケーション不足、一部の流通需要側にある過剰発注で、そういったようなことで実際に一部で供給の偏りや流通の目詰まりが発生をしています。
0: 由于食脑油供应不稳，日本有食品企业自五月下旬起陆续减少包装花色，部分产品包装甚至采用黑白两色，以确保产品长期稳定供应。凤凰卫视梁家山田正胜日本东京报道。
2: 泰国与美国的现行关税措施即将在七月下旬到期，泰国总理阿努廷二号在内阁会议上责成商务部以及各部门加速推进与美国的关税谈判，争取尽快达成协议，来维护泰国出口竞争力和国家的整体利益。
3: 泰国总理府发言人拉恰达在内阁会议后引述总理阿努廷表示，目前美国已与多个贸易伙伴完成相关谈判，包括部分东盟国家、欧盟、日本和韩国，而泰国剩余的谈判时间有限，因此要求加快推进谈判工作。
4: ซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
3: 发言人表示，政府已于四月成立美国贸易谈判战略工作组，负责推动泰美互惠贸易协定谈判，并解决遗留问题。五月初，泰国副总理兼商务部长素帕基率团赴美国华盛顿与美方举行会谈，双方同意继续在政策和技术层面推进磋商。发言人引述阿努廷强调，需全力推动谈判进程，避免泰国在全球贸易竞争中失去优势。
4: โดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะ
3: 美国目前是泰国最大的单一出口市场。今年第一季度，泰国对美出口占出口总额的比重已升至23.3%。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
2: 今年第六号台风蔷薇袭击日本，日本首都圈的交通三号受到严重影响，预计会有超过800个航班停飞，东京附近多条常规铁路停运。台风蔷薇来势汹汹，在冲绳造成至少16人受伤，还刮倒一棵百年榕树。鹿儿岛县超过3万户家庭停电，将近13万户被迫紧急撤离。日本气象厅指出，蔷薇是7年来第一次在六月直扑本州的台风。日本航空公司宣布3号将停飞超过300个航班，预计会影响将近4万名旅客。全日空公司也决定取消超过280个航班，预计会影响4万多人。铁路方面，东京都市圈部分常规路线已经暂停营运，东海道新干线暂时没有停运的计划，但可能会因为天气而停运。五月下旬，南部战区海军登陆舰支队湖北舰奔赴南海海域，展开为期几天的实战化海上训练。训练期间，湖北舰抵达预定海域，遭遇突发敌情，雷达报告发现不明空中目标，湖北舰随即进入战斗状态，引导副炮依令开炮，成功击落目标。随后训练随机砍入舰载机中弹起火，人员受伤的复合特勤。损管队员迅速出动扑灭火灾，并且高效地展开伤者的救援和医疗运后送。此次海上训练全程紧贴实战演练，舰载机起降、海上防空、舰艇损管等多个核心科目，有效检验湖北舰的作战能力，锤炼全舰官兵的应急处置和技战术水平，为深化海军的立体作战能力奠定坚实基础。感谢收看，祝你晚安 ，Good night。